องเสนันเตนองอาเมนนาวานาเมนดิโยเอสุเอสโคโลเปนปะอันหาโออักลากิติกาโออักลากิตปัตปานิปยงปัต

0: กัดบุญนาจิกัดไตตปาลาวาจัตตุยันจัตตุยันปายะเตนันตามักตุอาปะละนายุคูปะละ
1: ยุคู
0: เตตโตบาลูเนกัปปิลูกาลาบาตูเดียลาญาคุตะโอวาตัญญารัตตัญญารัตตมันติกัปมตัน
1: มะตะ

กะปะนาปายาณัมปะปุระกะเมปะนาวะสักิติกาลปะตังนปะตังนปะอนุตตะลุวาลียาปะนาปะ